มาทั้งเราก็จริบะมาตามิสัยสิวารีพัมกุมารคุมันสักกี่คอนเซลเดอร์บิดูฮิดรอมซานะเซริงบะมาตามิเชนีคือดอลตัมเซรี

มาทั้งโลกใจไฟฟิล์มอีฟูดบอนิมทกซงกินไอตรงคอนเซลดาเฮโรจิตนอริบมันเซริงบะรันบีทงานะเซรังใบเชนีคุดอลดัมเซรี

มาทั้งโลกจะรีวิวฟิล์มไฮสวีตี้เฮลโลปรีตี้รสีบีน่าอามดีสรีตานี่เก็บปุ่นบุคคลเจลดาราจีนยังกุ๊บปั๊มน่ะเซรีงบะเซรังบะโกโกบีคุดอลดัมซีรีมีอันปุ่นตั้มินเซ

0: Akashvani Infal asai dulo budom buzang sanai di na iti mekhaw tampal bu boy ka boy mitalam tampal ba mai medium wave meter phai thum break dai point khacharo ke la hat phai da sar ta sat nakanai thaurai mi khola lo dikho asai izan khatung cham cham tampal ni mai luziu le ngau mai Home Minister Govindas Kontausam resakane palup tali mai re chabon on ka khaw akhat na sumai jat khai mak mai khani injen mai phungong law mai khaw ka thau dai na laba me labam tai ka mai re lon rex rok nga pungu tak mai Subroto Mukherjee football tournament in Far West Langjing khonai mai artificial turf ground khaw ka haw law mai mung khaw sakan tonge palup tali mai khaw chabon an re zau kaw mai phungong ngam khang mai goi na re ni changkom lobam khang ka mai re kariat lokane State Youth Affairs and Sports Department relang mai tingkum run asanai bang mai ingkan mai khani intu mai non tuang tournament mun thalan pa me kamung kha YAS tong director mayang bam bito kazau na lun thai lo nu mai mai azu ragong kazau ka ne Governor Ajay Kumar Balare asai Senapati district tong yang khulen nam khani Wilong khulen khau tat lo na nam mai non le ariu na lat lam azu ka phen un sam lo kan the nam mai nun rini sang thau dai sau dai thau nu mai luan khaw memorandum akhani ti lo kane chang tat khaw tai district tong deputy commissioner sp khani district administration tong officials nun re ta ka zau kane national highway tamru na sanai infal jiribam chang khaw security ka zau na ting mi khang ka ge na me po chai phu mai gari phai kha ringu infal pat khang ta thau kan the gari pang khaw tai lpg phu mai gari ta sat petrol ru na padai diesel gari chui na pungu Cement gari ru na khat ka zau na bai me po chai phu mai gari nun ka zau wai ka ne intau jiribam kho tanker ru na padai khani truck phai thum chui chang kham bam di he tuna sai kangpu pi district tong new kaithalman bi police station bang khonai mai pareng ba nam tuang ngau khore thai me pum akhat im phang tau kan the kamai tai ting kum chui na pungo khore tamru long kho ba me ye tuna sai thai me pum ta tai rim strong mok kho phung lo bam the tuna sai kai khot mai nun re ka lun thai na asai le in thol lung kho gung la ma gi thai di re thai lai na ka ji me tan tan kan puni the tu na ti thai ba me asai chief minister secretary at khaw nong mai them nanda kumar re zai lo mai all india radio team re jiribam khaw all india radio transmission tower ling thau lo khang tu mai luan khaw ka phet sam kan the mi tong project he re ram kan khaw ba me goi khang broadcasting services ka pum tan ti tan lo puni the khani ka gan tong cham hai chiu na im phang tau puni the mai goi khang ka nu mai tan don ko goi khau sarkar re kat gut mile ka zau na tan su puni tu na chief minister re lum gai mi sai dau lo kone chief minister yumnam khemchan singh re bampi la na consumer affairs food and public distribution caf and pd department le cabinet hall secretary khau senior officials nun le review meeting bam kan the targeted public distribution system tdps khani national food security act napsha pandre department of food security loan khau ka thau dai na la ba me mida khau lpg ka jaw na ke ge nai me po chai nun hai supply ti sui khang ni karam ba me imbu na delivery tan khau ni in chum ma ta kai khang sarkar karam puni tu na sa ka ne president Draupadi Murmu re asai rashtrapati bhavan cultural center khau duran cup tournament ton trophies lan pat lokan the kamung khatai president re duran cup tong ka hunung khani intau phungwa me officials khani players nun ta thon ku lokane kumna asai kum tong duran cup president's cup khani shimla trophy khau ka that me team asa ka jaw na akhem kai dat puni me khau ka mai re nai da mai dau kane prime minister narendra modi khani indonesia tong president Prabowo Subianto re jakarta khau pari ran cham kan the Pau Modi tai dulanong Jakarta khaw gong tang lo kan tonge katatai president Prabowo re airport khaw chang thon ri lo kane external affairs minister is Jai Shankar re Guang Hamad bin Isa Al Khalifa le kandi kanai tong keng reng lon kapum tan ti tal lo khang Beren kho ariu na lalam azu ka phen cham kan the Pau Jai Shankar tai Kuwait khani Oman kazaw na Gulf kandi padai ingin chang luan tuang kanai mai phai kam sona Qatar khore Bahrain gong lok tang kan tonge katong chang tat hai July buzang ru phau ta lobuni tuna sai kamai re Bahrain khoba mai India tung dina nun tani ariu na pari ra cham lok ne asai khong tho cham tam pa mai mi da khore ngal lo the katang khom ai goi na king cham lo dikho Luan Rek Sanai na Sanai Tak Mai Van Mahotsav Le Kareng Nai Mai Lam Khau เป้านิโปเลียนรองใหม่ IFS เรดราลองใหม่
1: วันมหัศจรรย์ทำไมให้อินเดียเขาสุนัขทิ้งกุมกระทุยนุ่มเงาตรงไงคันนี้ทิ้งบวนลิงไม่ต้อง movement อักขระไม่มองให้เป้าเกมอนซีกับกันเขาทวง Union Minister Agriculture ไรกุม1950เขาก็เขาลดตรงไงไม่มองให้ทิ้งกุมปุ่มจุลายบูตองไรไม่หับตาเขาแต่ไก่ป้าไม่ต้องมองไงก็ได้สุนะนุ่มเงาตัวคันนี้ environment แงกลงไหมมันใช่ปันตีเขาก็เกณฑ์ในเดียงไม่ลำดินก็สวกไม่กันไงอาศัยกลุ่ม2026เขานี้วันมหัศจรรย์ให้ forest department มณีปุรไรแต่ไก่ป้าไม่อาศัยกลุ่มตรงทีมไรมันใช่อากาศทิ้งวันอากาศอันยูตวงฮูดวันครับอาศัยกลุ่มตรงวันมหัศจรรย์ตรงเมนโฟกัสให้ตัววิจัยตัวไทยทิ้งวันต่อวันลิงไก่ไหมคันนี้อันยูลงบ่ไม่ town city ติดเดียกเห็นไหม biodiversity แงกลงไหมคันนี้ต่อปัดบ่ไม่ climate กลายว่าไม่ตาก็ลุ้นลุ้งตัวเขาดีหันวงตัดขังอันนิวร้อยอันนิวกันดีเขาระวังรวยตีเล่าใหม่ไรเขารวยนายไรเขารวยท้าพ่อไม่ทิ้งบอลไม่มาเที่ยวนรวยเท่าหน้าปัดน่ะอาปุ๋ยกันดีขังรวยลิงขังแต่ตรงนี้กุมน่ะไม่น่าหมักน่ะวันมหัศจรรย์ต้องกี่ objective ฮะแต่ปุ๋ยโจไม่ไหวน่ะไม่จะเอาสับแล้วเขาไรไม่เขาได้นับ plantation drive สมัยก็ในสมัยเขาสะบวนนุ่งไว้เขาทิ้งบังตรง role หัดตบวิจูตัวไม่ awareness ดีไหม example สมัยสาบพวกเขา carbon dioxide ให้ทิ้งบังเลยตบวิตรงที่เขานิ่มหน้าบ่มสู้นุ่มเงาเรน่ามันใช่อันนี้ลงนู่ขังด้วยให้ตัวไปตรงที่เขาคอนเซิร์ฟสบมตรงสู้คันนี้นุ่มเงาหน้าไปแจ้งคนทิ้งบังหน้าไปแจ้งคนนะสวอลอีโรเซนที่ปัดลำบากไม่กูไม่ตรง awareness ให้จะบวนนุ่งไว้ตัว main สุนัข target สุนัข awareness ที่เราขังเนี่ยกูนักกระทุ่มให้เขาตัวไปสู้พวกเขา biodiversityรักวังไรมันใช่ลุงนุขังที่เราไม่ตีให้ตีกระสีเรามาขังกูนับไปได้ไม่เข้าสนะไม่มาทิวนารินะเท่าหน้าปัดนะไม่ต้อง movement เขา involve สุเราขังอาศัยกลุ่มวันมหัศจรรย์2026ต้อง main significance ใส่ตัวไปโซตัวไปไทยอินเดียต้อง national forest policy บังเขาForest cover ha 33% maintain so khang mai ti hai mass plantation drive so na mai tong level kho 33% ti tang lo da khang e kum na global climate change guang mai ti hai to boi tong thiak so na mai ta combat so khang so to boi tong thiak kho mai ta reverse so khang soไม่นะมั่งนะอินเดียต้อง sustainable development goal 15 life on land สามีทุกนายบ่ไม่นุ่มเงาที่ให้ทนเดาเงินนะสินสู้ขังนุ่มเงาสุขสีมาขังอันนี้ไว้ต้องลุงบ่ไม่กันดีให้ที่กสีมาขังคันนี้ biodiversity แง่ลูกขังตรงนี้อาศัยกลุ่มวันมหัศจรรย์เขา Honorable Prime Minister ตรง Vision บังเขา Campaign นะครับ Launch ลงได้สามีทุกเอกเปียร์มาเกนาม 3.0 ไม่ต้อง Campaign บังเขาไม่มาเที่ยวนะเรน่าอันยูปุยตาคันนี้ amethai anyu pui khang tuna anyu thingbuan akhar kha link me tong campaign ne pui sa me ha anyu to polo me pui tani sam no we mai na mang mai anyu pui kandi hai ni anyu to pui the mai khang rai mai ma thiu na rina pui zan khau thingbuan link me tong campaign ne tobui mai tong campaign khau maru wai mai sam le tobui zo sai thai guang dan ni mai kin khang ani u taw lung ba mai kin rina kasiam lobom khange tu mai hai mai mathiu na khau ai ka bai bi tong e na khap mai khau mai mathiu na rina thing buan lani me tong na e thai forest department manipur khani concern dfo office ko rai thingbon hai la lo nu we thingbon hai la lo na link mai na hamak na thingbon ti hai dai thao mak san ma kwa chui na ma kwa lo khang mai ma thiu na khaw kham mai khaw jang hoi pe tu ma thon ko the
0: ka tang khaw nai bam the nyu ni na ka pa go mai lu nun rai me khaw azi na pa mai ra son mai alung ning mek re hawe mi ram tai to mi lu mi lu tanu ni na kapa go mai ka sam thong kai long khore langang pu ka mai khani ka kai khut mi goi na king chap lo de kho.

นูเรากันเทอจีน่าป่าไหมคันนี้โรซีน่ามะเร็งไหมกันในควรกระมะเข็มมะเข็นตั้มปันนัสวะเราไม่รู้อากาศฟ้านี้อินฟอลอัตราติ้งซินคงปุ่งมินิจุยไกไม่เทไลน์นะใส่ขึ้นท่อไกกระบุยไม่ตาลำตั้มปันไหมไม่ตาเครื่องงานเราเทเรดิโอตาลำตั้มจุดนักขิงบะไม่กวยมังไกจับดีขอ